มาตั้งความเป็นตัวไงเปลี่ยนคุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไปบิดาชุกุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิแค่ไม่งั้นมาเล่นกันเองคุณทำไปนั่งกูน้ำหมดแล้วทำไมวะคัมพูชาบิกรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาฟโตฟเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนิเอลโอซีพีเอ็นมาต์คัมพูชาพาวนุกับซาเต้คัมพูชาสิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสกีสังสัสตามาบิกรีเอไอรับบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kakcha kubin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ar bharpur do internet pani jodincha thau ama ma kai lage takhe aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 0215547787 9842535541 aw bhayo aw good very good very good

0: มาตอนมันมันตอนไหนปีเล่คุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิบยังชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตายอยู่ดูสิ
1: เราแค่ไม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ซิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ปาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์ซิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกรมาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเที่ยไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษแลงกูจ์กัจฉาคุบินเบียบัสตาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตโซลาร์ซิแกมารบอร์ปอร์ดอินเทอร์เน็ตพอนี่ปะจูดินชะเท่า
1: ทำมาเมื่อไง
0: ร่างเอ้ร่างเอ้เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไฟเอลันจูสิเอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ห้าพันสี่สิบสามแปดสามอันท่านนับเป็นสามบิ๊กไปที่ห้าสิบเอ็กซ์สี่สิบเอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู